0: lo chùm núi bọm cọm chiên công đoàn đã cũ cả nhầm bị cung để mà pro lời ngài chắc bọ bị là kẹt lăng lè tùy tùn do hạt đập hen cả đoàn viên để mà pro này mới bọ cả nhầm đi cái giờ đoàn viên bọc prong công đoàn tê tùm cả nồng bọ tùm cả hình ngào con nô con à rôm quốc cầm đi cả nồng pro lại đàn kẹt lăng chắc lè tụ tùm để mà pro tê tùm cả nồng bọ tùm cả cả nồng bọ san chị a sa e cả nước mrom kom chin lak lai ka ben pim kla klae pim mo long plam che hm tie dio kra e rao ve ha dop lo nam
1: klae pim mo mong hap tak sang ga lo man tu e kar loi nga lam nok prong sa heta ti lu pa e char che hm te ve ha dop lo nam mong nok kre pe gen che nang pla kanuk kana pha mo ra pla loi han ra tu chak รูมโรเอวายาเกรมกังวาเรงกาบัวตุตุนตาเลเลาเบรบุบัวมงาหมอลำโรนำตันปะตุกิโลกรัมลำสาเฮตาร์
0: ตัวสี่อันตุกันสัตว์เกรมกังเกล็ดลับปีนารวยปัดลำลันกลุ่มกองอันจารตักลักแปรทออันตุกันสัตว์มาแล้วเพราะทำด้วยหุ่นกระเตะและดันโปยเตะเตียงด้วยหิกเอาหนังกระจ้าเอลากันนั้นมัดเรตลอมลานิมาเมื่อกระเฮิมทอมมือบุญสังเกยเตะหุ่นเตียงตัวเงยเอรันลามิลันซาไลนาวเกอบุญปรองโฮจิมิงมอกแหล่งอ่ะซอเอปอลโกนาดุยอตัวมก่อนจริงแล้วแหล่งกระเสียมพลังพงกนาทุกการสัตว์เกรียมกลางแกลดาปีนาริพัฒน์ลำลันกลงมกลำกลังเหตุเต็มเตียงปะปลุนำจมนุ้ยเบียดเต็มเตียงตุหิมาปลุตัวจมนุ้ยพงการสัตว์งาทำอารมเซรมกระโดไปกับมันเดิมกระเตะเดะต่อปานในกลับรักและนั่นเซรมกระโดไปกับมันของป่วยเดะจุดหลับปลุนำในกลับรักแกลตัวมั่มเซรมกระประมาตุ้มกระหึมท่อมมด้วยบนสางรวมกับดิปตุตุนกระเสียมลังรำกลางแกลงะซอเกรียมกลางแกลดาปีนั่งกับตัวเงยลำแกลหิวปัดจารดักลักลักมดีกระตังไกลมดีกระยาดประตุมกระเลยปุริยาลำนันหอบทักษะกระดังกระจับประงับพ้นรวมกบดีประตุตุนลำประตุมกระและนันดีประกักหมอบเวทกำเดบุญสร้าง
1: จารดักลักหมอใส่ปอตัวตุหอบทักษะกระจุกกระดังปีกุมหอบทักษะและนันหมอลำโปรไอมาตุไอมาปลุไอปุลปีกุมมาพระตุมหอบทักษะในเอลจักและหมอใส่ตุ๊กสปันปลุกเราไอเบาโจมนุ่ยมาประเล่นอันเซ่ประมาอีกจับกระตัวปลุกจู่ไอเบาโจมนุ่ยปรักโมบวิติงตึมมึงกรับหับทักษะหมอลำโปรตัวไอกลายกระจู่ตุ๊กหลักปรักลำสะทุนลู่หับทักษะดีกระตังประมลิมเรากลายมาประไปยากระดับนังกระนำเราลำประตุมกราลำนั้นไอเป้สตุ๊กหับทักษะงาหล่อมาไปยากระดับนังกระนำเรามึงนั้นรวมกบมดิกไลตุโยมหนึ่งหล่อมามดิกตังประมกรามดิบวนสังเราเล่นอันรูดลังแปมเนกนับใหญ่เด็กลักมรากระตื้นกรามดิดับเพนงะจักไกลเบาแรมไอปูลในหมาพระรูปิมลือประตุมกรารุยไปลเล่นอันเชิดไกลเล็ดลันกะหับตักษามึงอันดิมลาร์ประงะมึงประตุมกราลอยไอปูลยาลำไกลดิกยารกจับเริง
0: เนื้อบนสังเลดันบิงกับก็ยัวแกลระกระเบียงเบิงเบิงหนึ่งมอมอตัวจักลำเริมลานิกาวมอลูสนั้นปลอกกระซิมทั้งเกรมกลางแกลตัวจักหนึ่งบงหะตีตุ้มสังระมอตุ้มกระนังถารปลอกเยาะตุ้มลำจารตักลักดิกตังเรงะทุนแฮมตัวปอดวบลุยมาตัวปอดวบลุนำจารตักลักมอยเป๊ใส่ปอดลอยตุ้มปอสังระห้องเกมก็จุยตุ้มหิปอจูฮะได้รำระฮะได้แฮมได้ฮอกเก้าดังลำนั้นเซตุกระไรตุนกรุมโตหะแดดเดียดเล็ดนันในมาปลอกระไรตุสังระเกลซามก่อมจริงประตุกนำเนกบังหะกระปอแดนตุกอย่างรวยเตสังระก็ยอกแกลลุจิดาปินางเนกบังหะมอนาณาวแกลรักกระเปียมังบังเนงพมอตจักลูสนั้นประกาศเซมลังเกรียมแกงแกลตจักเนกบังหะตีตุมสังระหม่อมเดกตางเลยงะเนื้อบนสังและดินบิงกับดักลักจิงจารมอลูกระเพตีลำกลมลาห้องไอเป็ดด้วยตุ๊กปลุ่ยปล่อยตากระเพลำยันพางโคงเกรแอและดันเกรดลังกะนากระเพจิงปลอกงะอายุมพันเปียปีมอไซยันกระเพยอบอมงาและดันเด็กแหล่ตัวเจ้าเกอกระเพตุ้มเรยกับในเนื้อบนสังลำตุ้มพอลูกบนลำจารดักลักลักตัวเกรดลังกระเพห้องไกลจังมั่งยันกระเพเตะนับดีมอประวัติลูปตุตุนจักแซม
1: ยันอเตกริงแตงเวนลักเลอร์ฮิปฮับอปรองมิตินวาตังอันลักเกรแอกกาแฟและนันนาปัวเสาเรียง

0: มึงก็ใส่โปรไรซีอปรองยาเคลกรีแอโยไรมลันกะกาแฟหมอกระยมพันธีกะยอปลาเกรดลังกาแฟไอเป้ตัวทุนเล่นอันเท่าไปยอมในเราลำประเกรดลังกรีแอสนันกาแฟก็ใส่อปรองบาวิตลูปูมงา
1: อาหินนั่นอัดมอจับมือใจอาหินไปด่านอัดตกเบรังนั่นมาหุยด่านโยหันลุยซุยได้ทนไหนอันตกหุยมาอันอาหินนั่นตกเปลาะปรักดำเปลาะดัดดองเป็นเดียนด่านไหนดีได้มาคิดดอกปูเตยอยู่ลูเดิดนะอันจริงรังนั่นเอาไอ้ดอกนั่น
0: วัดต่างอังซาลำตึ้งปัววัดมอลุ่มนิปอนสร้างปลากระเพติวเสาเรียงลำจานดักลักกยอดนั้นลำยันแผงโคงแจงหมอยับแอนตี้แอร์กรีกำนองปลามจริงเอเงากรีแอร์หังดิงอยากงานอระแอมนิปอนสร้างลำวัลเลาะเบียร์และหนึ่งเราเซซีกบตึมดิงกรีแอมเกตเกรมอโมโยกนำเกตเกรมแอร์กรีลำยันแผงโคงดุจอ๋อเบต้าเลาะปาวิตลูปูตุตื่นกำนิปอนสร้างเงาเลาะมา
1: แอจวาระเห็นไตแล้วในหินอันอับยับเมื่อเดี๋ยวเท้าวิเคยไตแต่เนี่ยเราหมอกไรขวดอันกาเท้านั่นตึกมัดในเลยอับยับเมื่อยวาลำกาแฟโซเรียง
0: ดื่มทุนเก็บในแปะโยกบหังไกลยันอันเทปิมเลยมอลูกกดใส่หนึบบนแซงเงาะมาลำจ่าแตกลักแปะยวาเล่มในเกรแอหังไกลเก็บเครมเอเงาการนั้นตุ่มหับตักษากนองประตุ่มกรามแหน่มไพรหมอลูกหันดาประรูกำนิบวนสังมุทกุมลำกนองประโปหังไกลแปยากระดับหนึ่งเราลำประไกรคลังกรามจริงรูมดิปุตุตื่นเกอกาแฟ
2: Từ sau khi mà các hộ nông dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm vào vườn của nhà mình á, thì
3: liệu bồn xăm cọ tươm gà đập nâng cây em kiệt kriêm và vật lép vào tủ tươn gà gọi xài bồ. Ta xa tươm kiệt kriêm ea kri, lại nâng cây đẹp bì nôm hào bọp rơi luyện đỉnh ea kri cầm thề phun nâng bà. Hế ngào cọ nâng rõ ai bó, lại nâng mò cà xìm lăng chắc ea kri làm nhàn phàng khô.
2: Giảm được lượng nước tưới.
0: บุกละบระเกรดลังกาแฟลำยันแผงโคงอมอโยกนังละแงโยหันจามนัดดุจโอแบนตาแจงเอ็นตีมอกลายเกรดเกรียงกับบระมังเทกุศัยมิบุญสังเงาะมาดื่มหันจามบระเกรดแอหังกลายเกียรติเกรียมแปรยามนัดเรากันเอากันนักรู้และกับมิบุญสังปลากาแฟลำจ่าแตกลักอมอโยกนังเกี่ยมเสือกลายเลดลันลำบระเกรดลังดุจโอแบนตาเลาะกระตุ้นนาวกระนับเกรดลังกาแฟกระจับเริงมอกระไรตัวจักเห็น
3: นี่บนสร้างและดินบิงกับมึงตุ้มปอบบนอตุกมอลูกและเด็ดลันดมตาประพ่นลำบนสร้างอตุกกับบ้าเกรดเต็มนี่บนสร้างกันนางมะเกอประงะลงมาตุ้มกระเลียลวดรถระในลูกปอบบนนี่จะแบตีจารตักลักลักมอและลูกแกลมลิมเราแกลเปิมเล่นันอมอยอกนองเมืองกนกนามหัดรำต้นอยกวบดุจโอเบียดะลอกเปียเรียมังแกลกมกวบเพลงอัมเป็ดมังเดือบุญสางบุญจาสะหัวเซินมอเซตุตะปันปลอกยุกอัยไซหองเอเบสไซปอจุมเดือบุญสางมนุษย์ยุบแอดเดมโนเฮเบสปันปลอกกระจุกเกรงบุญสางระในมอเลลูกแกลมลิมเราเติมเสียสี่หล่อติเอลันกลงเรียบัตอดุกเล็ดลันดมตาประพุนบนสร้างกามองงามกราเบระในเอลันกลงเรียบัตมองงามกราและหังกุดร่องเบตั้งตุตะปันปลอกใจตู้บากลายลิกาลกับกลายเรียบัตและนันดีกยาระเปราะกันวัดเฮงเอากนั้นสร้างกับเบนทารเกรมองงามกราจริงและโนกับเบนกับชี้แจงด้วยบนสร้างรวมกวบเกรียบดิมลาดคนครูทารเกรและนันดีกตังกลายกลุ่มกวบพลำด้วยบนสร้างข้าหันระยอมกรรมเด็กกระยาบวนจ้าจึงบวนงับประชินทิ้งลำบวนสร้างมอปิมจึงและเหตุใจเฮเดและหมอกแลปิมกับสามเราเบดาตุ้มตาประพ่นมอมกรรมดีเหล่านั้นปอกและหันระไอลันเด็กกระยาบเรากับบวนเฮเดนับตีระในติงตุ้มนึกบวนสร้างบวนจ้ามอปาเวทนางไอดอบลุตตาปันในกลักใหญ่ตัวเห็บบอปรักลำสายจมนิสสาทุนแกลติบบรุมอและแกลเห็ดดาวเด็กกระยา
4: แต่นั่งก็เลยติดบนสังมาตะเล่าละติงก็เลยดุกตึงมังหวานั่นแต่นั่งเสด็จผงการบุลำช้านั่นมาตะตอนเทนั่นหอบบนสังก็ตื่นรูปตัวนั่นก็เลยยื้อไปเส้นนั่นแล้วก็เลยงับเปราะก็หล่อมานั่นดังวิบ้านนั่นอัดก็ rẻ lăng ba rốt mà là nhũ đu sẽ làm thôn này nên đi mày tạo chương trình 179 là mày tạo mày màu lau gừ ở xã gừ là pluho span hộ là xã gừ là toa pluho span hộ rau là năm hộ pluho năm gõ sai nữa xã gõ sai lại màu toa đây màu rằng bề buồn sang rung bề chặt chinh màu đi ra phát triển kinh tế này
3: B tiếp bồn lề nhà B, cây tiếp nếp bồn sang lạc mò lẻ mớ cây bìm lý. Hồng xe tốt năm plus sạp gọi xe, lẻ năm năm tốt khởi chức lửa tòa chùm nếp bồn sang. Buồn mò lẻ lưu gọi xe từ ngạm cà sang tốt cả chập răng prong hai, rồi cả tùm bọt sang hạ đắp. Sang ngạm cà dịp cha bì lộ tí. Lâm buồn mò có nụ cà bìm đi ngạm cà tấm tà bọ phôn dạp bì nôm. Hì lăn cổng rồi bắt mò ngạm cà, bọc prong rưu gọi lẻ rồi bắt tùm tèm nâng thân y lê gà hên. Pui cầm lại ea chua dạp bình nôm, sang ram ar sang cả bên thả ra kreh mò ngạm kra, rùm đi nâng thọ sang cầm nếu bên sang, rùm đi kè dạp bọc con hóa, lê nâng kram đi kè tiếp hết kè chập hên hê đệ nạp tì.
5: Sang như là chắc mơ này, lạc nhu so nó kè lò này nhu chắc hên, chừng cả lò thì hên là rè hên nhu buôn sang nhu rùm bát nhu lý bá, lò thì nhu lệch lan là dân chán đấy nhiều chút này đẹ đấy nhiều bùi một lọc hình này nhiều tươi lát này dư tươi bé chỉ chăm bên được cái cà con cà bị tăng tăng cà bị được tăng này chặt hình
3: đốm kèm lì mờ tệ buồn cha âm ta buồn lệ dạ bê riêng tòa làm lũ pháp buồn một kèm lì mờ làm kinh buồn sầm để chuyện bé thì đặc lắc rồi này mừng tấm tạp rõ làm buồn sang mà bị đình rộm tầng lại tiếp nước buồn sang mỏm để hên nâng chắc nước buồn sang trong kỳ rạc tươn mà bỏ cả nó mcram đi lại tiếp bữa đi kỳ giả mà bị đặt lạc lạ cơ lại đi kỳ giả kỳ chập rừng kinh buồn sang lại em lý mẫu rồi này ở mọi dọc kỳ bạc riêng mừng xa đùa rồi ố bê tắc mừng nạch ngã dỗ cuốc lại nàn mọc lệ trù ba mừng con nụ con nà bếp tông lệ gồm cuốc mừng đi buồn sang đúng kinh buồn sang thì chả rợt tạc lạc bởi vì đã lạc lại bìm lý nàn lạc lại tiếp trèm đào để kỳ giả hên lại đàn bỏ hồng lệ thả rạc rè hàn trăm đúng rút lại đến nay mừng hạ kèm rau lại đàn hàn trăm đúng ở sập đúng rút đặc lắc rồi này chỉ hiếp tập này là chắc cầm hiệu bên sang lại đàn bình gấp trên đỉnh lặng lẽ bằng là tầm tuôn làm hàn trăm đúng rút bị tay.

0: Play Soaring, Burn Can Do Hecta, Tetum, Capi, Double Play Soaring, Grab Nampungi, Demi, Gangi, Dun, Dungbur, Barhing, True Barhing, from Jackalak Prak.
1: Lọt đỏ, bùng hì lắc xa nhằm so nạ rạc gây lờ bọ, hân trình, nó nghỉ tơn, ai sợ ghé ớt. Chỉ bước tên tì riêng, nó nạ rạc gây hay, anh rạc bác tâm tù bờ bập nọ. Nắc trăng, tông nó nạ rạc gây hay, hân trình, bồ nọ tâm, ai chặt trình gà bê.
0: Ai gây bùng hì tìm mì hữu uyên, ước bùng hì nịp bùng lăn bước chả đặc lạc, dễ rạc bác hay, tròn lờ bọ ghé nghỉ tơn giam, các lạc bùng hì cần mì, อิทธิ์ทริยามโกอันตุกบอลไปบีสะดักเพยจารตักลักแก่ไปเฮตาหลอดดอกแค่สุดตำบามิรยันปลนอตื่นนังแค่แก่นองยืนเดินเบ๊ยเบอร์แปลตำเฮิมกับเพย์เติมเอ็นแก่นองยืนเดินเอ็นกัลตากรับน้ำกันมีวิ่งขัดซักสักเรียมกรับโดนตีเรียมนอนักเกมให้หรือเปล่าเบอร์เอ็นคันแก่นองกึดวงกัลยันโปรลิซาแก่ยืนเดินกัล
2: สาวเว็บสับดอนในละมิรแม่ไม่พรีแม่ไม่รันไอ้ปีงี้ช้าก็เบื่อแกปีงี้ช้าปองที่สมชัดเอาซ้อดันในยาเที่ยวจริงทุนเลยเจอกับช้าก็จริงไม่พรีเดี๋ยวดันฮอลันนำบัตรกี่ทุนนะท่านอันนี้ละจริงที่ในนี้นะแกคือเปิดปับช้าแต่นะแกยังขยันที่ในแกเนี่ย
0: ตาเอิกนังแข่จะดอสักเนเติมปอบเบาเลือดเหล่าบากระมีสะดักเพยแกเอิกสักเนดองนอนาเกมให้ตะเบาเลือดซาดึงเบอร์นักรองก่อนนอตู้ตาสุดตำปมนอยักกันแกเอิกนองยิ่งเดินเอิกตีลอดเลือดซาแกยิ่งเดินเอิกละตำกระเพยดูเบลเปลสโซเรียงนักรองก่อนอาราเดตับโดยอันนอแกยิ่งเดินเอียงกันแกดูเอิกประกาศตาขีนักบอลลันเบื่อเอ็นคันอันเปอร์พรำแครเติมโปรตำระลองลึกซาแกอึกสักนี่เติมเปาะคุยนักเลือดดุบลเกินเปาะดุบลลำหดพิกนอกขนรบะเอียงกลบุษะตาโปรลึกสามกรัมจริงแบบนออันเปอร์แอเลยตานี่บนลานเลือดหลบบากระมีอันแกดูอึกนองยิ่งเดินหันจริงเปาะโปรเลือดหลบบากระมีสะยิ่งคุยลำหนักกลบโปรกละหลับบุกตีปอร์ตีแรงแต่กระดูนตีเรียมนอนนักเกมให้หรือโปรไอ้เกยนักกระโปรลึกซานี่บนลานเรากระดำบอลเบื้อจารดักลักวิ่งขัดสักตาโปรนักมันตักบอลให้ยังเหงาเกลรอนรำบนลานเกินเบาดูบอลลำบนลานเบื่อแกอึกนอแอบแหลมให้กระปรองซากนับเกลเดินขึ้นนำโก้เดินนักตักให้เบื่อแกอึกหอยจีนนองยืนเบื่อปางตีแต่หลืบเบาบนหิบบนลานตกคอนังนี่หลืบเบาแต่จ้าเติมบุกแต่นังมวยแคปรัมยิงดิบดีนังใบในกระเปิบเกลรอนดูบอลจอมพันเบื่อนี่หลืบเบาวิแกเปิบกันเนิมเกลเบอร์นุยสักตำกริบดูเบลกัลได้สักหรือเปล่าแยกกันนักเกย์หรือเปล่าเนบลันเบอร์จาร์ตักลักวิตุตลันเดินนอหินเคอะมกราบอนเติมแก่กวางร่องเฮร์กัล
1: ปอบนรบตึกเงยมนองบระปอบให้มโตตึกเงยเย็นนรบจาร์ตักลักมองหอบเลยเดินจอตอลักกันและมัดเนบลันกัมปอล